0: I'm one of over 10 million people who call Bangkok home. I've driven a tuk-tuk here almost all my life. I love my city, but it has issues. Like the plastic waste that piles up on the streets and blocks our canals. And the air pollution. Right now, in January, it gets so bad, people are scared to leave their homes.
1: Bangkok Governor Chatchat Sittipan said that all city employees could work from home Thursday and Friday.
0: We need a new type of leader who does things differently and actually finds solutions to our city's biggest issues.
2: ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เราเข้าถึงปัญหาในเมืองในบางพื้นที่ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนชนะก็ไม่ดีใจนะว่าเพราะว่าจริงแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นของความยากลำบากเพราะมันไม่ใช่ง่ายอ่ะเป็นผู้ว่าใช่ไหมมันก็คงไม่ใช่แบบโอ้โหไม่ใช่เหมือนถูกลอตเตอรี่ใช่ไหมมันเหมือนกับมีภาระอีกหนักอึ้งเลยมันไม่ใช่ว่าเลือกตั้งแล้วจะดีใจโอ้ชนะมันเป็นเรื่องที่หนักใจด้วยเพราะว่ามันก็มีภารกิจก็ปกติมันจะถึง10กิโลอะไรอย่างเงี้ยดูฟุตบาทดูทางเท้าทักทายเพื่อนร่วมงานเพราะตอนเช้าอย่างพนักงานที่กวาดถนนเราก็จะออกมาตั้งแต่ตีสี
3: ่คือการวิ่งก็ช่วยให้เราเห็นปัญหาของเมืองเล็กๆได้เดี๋ยวจัดการน่าจะตัวระบายน้ำอุดตันนิดหน่อย
4: เฮ้ยเป็นไงสบายดีป่ะน่ากินเลยเนี่ยถ้าเกิดเราไม่วิ่งเราจะแวะกินแล้วเนี่ยมีระวังเลยขยะเข้าไปติดบนท
5: ่อ
4: ขอบคุณนะครับ
3: อันนี้ก็เป็นในชุมชนฝุ่นจริงแล้วของเราก็จะเป็นอยู่มันน่าจะประมาณ70กว่าจุดน่ะทั่วกรุงเทพที่เป็นอย่างนี้นะลิงก์กับศูนย์กลางก็จะส่งข้อมูลผ่านระบบก็จะเข้าประมวลผลPM2.5จุดต่างๆแล้วก็เอาบัตรใช้เป็นวัดมันอย่างวันนี้เป็นวันที่อากาศไหลถ่ายเทน้อยถ้าดูพยากรณ์นะก็ฝุ่นก็เพิ่มขึ้นเลย
6: เดี๋ยวตั้งแต่สมัยผมเรียนหนังสือแล้วผมก็จะวิ่งออกกำลังกายแล้วผมเชื่อว่าเป็นช่วงที่เราตกตะกอน
3: งั้นเราไม่ได้นั่งอยู่แต่ในออฟฟิศเลยหมายว่าเราเห็นภาพจริงแล้วปัญหาในกรุงเทพเนี่ยมันเยอะนั้นประชาชนเนี่ยต้องเข้าถึงเราได้ให้เขามีแจ้งปัญหาคือระยะห่างระหว่างเรากับประชาชนต้องเป็นศูนย์นะ
0: Our city is a maze of canals and waterways. We used to be known as the Venice of the East, but now they are choked with household waste. Although we know it is illegal, there's little incentive to stop dumping rubbish into the river, especially if waste collection is not reliable.
6: เป็นหลายพันหลังคาเรือนอะไรเงี้ยที่ไปตั้งอยู่บนคลองเลย
3: อันนี้เราเป็นคลองหลอดชั้นในชั้นกลางแต่ก่อนเนี่ยก็ใช้เรืองั้นก็คือคนเนี่ยใช้เรือแต่ตอนนี้ไม่มีละเพราะเราใช้เป็นระบบระบายน้ำแทนก็เป็นปัญหาเรื่องความสกปรกของคลองมีบอกอยู่มา50ปีแล้ว
7: 55ปีนะ
3: สบายดีเมื่อวานน้ำขึ้นเข้าบ้านไหม
7: เกือบครับ
3: เมื่อวานปิ่มเลยนะ
6: มันไม่ใช่เฉพาะขยะหมายถึงน้ำโสโครกห้องน้ำห้องส้วมที่ลงมาในคลองด้วยเขาบอกว่ามันมีปัญหาในแง่สิ่งแวดล้อมในแง่ความสกปรกแล้วชาวบ้านพวกนี้เวลาน้ำท่วมก็จะโดนก่อนเลย
3: สวัสดีเป็นไงบ้าง
8: สวัสดีครับอาจารย์
3: เมื่อวานท่วมไหมเนี่ย
8: ขึ้นติดแต่ว่าพื้นตรงไหนต่ำน้ำก็จะเข้าบ้านหน่อย
3: อันนี้เป็นขยะจากครัวเรือนนะ
9: ใช่ครับ
3: ดักขยะ
9: ใช่ครับ
3: อันนี้เป็นปัญหาที่ในชุมชนก็ยังทิ้งขยะลงมา
6: อันนี้ก็คือตัวที่ดักขยะก่อนที่ออกเพราะว่าสุดท้ายแล้วอันนี้มันจะออกไปแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ออกไปถึงมหาสมุทรเลยอันนี้คือตัวกรองสำคัญนะเมื่อช่วยให้ลดขยะที่ออกไปสู่โอเชียนได้เลยอ่ะ
10: ถ้าไม่ทำอะไรจะหนักขึ้นว่าสภาพโลกร้อนที่เปลี่ยนไปมุดโยนของลงคลองเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ามีผลอะไรกับบ้านตัวเองอ่ะถ้าผมว่าชั้นเล็กชั้นหนึ่งคือว่าเราทำไงที่ให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวเองอันนี้สำคัญนะ
3: มาเรียกโอมเนี่ย
11: ออกกำลังกาย
3: ง่วงนอนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็ออกกำลังกายหน่อยบอดี้เวทวิดพื้นซิทอัพแพ็งกิ้งแล้วก็อาบน้ำแล้วเดี๋ยวก็นั่งทำงานไปเดี๋ยวก็ดูขาไปพร้อมไปด้วย
5: action.

0: หาเสียงใช่ไหมผมก็ไม่รู้จักทิกตอกเลยนะตอนนั้นเด็กๆเลยอายุ20กว่าเงี้ยเขาเก่งทิกตอกเขาบอกเราทำได้อาจารย์กลายเป็นว่าทิกตอกก็เป็นตัวสำคัญเลยที่ทำให้เด็กรู้จักเราแล้วพวกนี้ถ้าเกิดเราไม่ฟังคนรุ่นใหม่เราไม่ทางเข้าถึงเลย
1: ชาวกรุงเทพไปด้วยกันเพื่อร่วมกันสร้างกรุงเทพที่เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับพวกเราทุกคนครับ
2: May 2022, Bangkok got to decide its own future through gubernatorial elections, which saw a landslide victory for Chatchat Sittipan. Many people have high hopes that this will be the beginning of a new kind of politics in Bangkok.
0: คือผมก็เรียนวิศวะใช่ไหมเรียนวิศวะวิศวโยธาก็ช่วงหนึ่ง15ปีอะไรอย่างงี้มั้ง15 20ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกนี้มันคือหล่อหลอมการทำงานของเราเราสนใจเรื่องคนตัวเล็กตัวน้อย
3: ทุกคนต้องมาร่วมกันครับกรุงเทพไม่สามารถสร้างได้ทุกคนกลุ่มนี้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
0: หมายว่าสิ่งแวดล้อมคือของที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันถูกป่ะถ้าเราไปพูดในซีโร่อีก30ปี20ปีอ่ะเขาไม่สนใจเลยต้องว่าชาเลนจ์อันหนึ่งคือว่าเราทำไงที่ให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวเอง Think Global คิดเป็นภาพใหญ่แต่ Act เป็น Local แล้วทีนี้เราเอาคอนเซ็ปต์นี้ไปพูดกับต่างประเทศเขาก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะ

0: have the biannual T40 Mayor Summit where we all get together. Participating in these fora gives me an opportunity to learn what other developing countries are doing. I assume the budgetary constraints are the same. I assume that the climate threats are the same. So how are they coping? And if they can cope, we can cope. And you know that the battle is not a battle that you are doing yourself, but it's everybody's battle.
1: ตอนที่ไปประชุมที่สิงคโปร์ก็เจอเมเยอร์จอยที่เป็นของเมืองเคซองใช่ไหมเคซองที่ของฟิลิปปินส์ผมเชื่อว่าการเข้ากับเราก็มีหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันไง
0: I met with the governor of Bangkok last weekend. He's lovely and he seems to be very progressive. He's so aligned with what I believe a well-governed city should be. Quick, responsive, and putting the people at the center. Because actually some of the things he started to do, we've already started to do here in Quezon City.

0: Philippine capital came to a complete standstill on Saturday.
1: This tropical storm is the latest in a series of weather-related disasters that has hit the region with disturbing frequency.
0: 1 month's worth of rain poured down in one day. The city's drainage system was unable to cope, causing rivers to overflow and floodwaters to rise.
1: The devastation left by Kitsana has reached new highs.
0: The military has been called in to help.
2: It's a day none of us in Quezon City will ever forget. September 26, 2009. Typhoon Kitsana struck the Philippines. Over 300 people were killed, and 15,000 more became homeless.
3: We had three continuous days of unabated rain. I myself was not able to go home. I slept in the car. We were stranded in one of the main highways of Quezon City because the floodwaters were just so high.
4: Oh gosh, the winds are so strong.
3: And when the floodwaters finally subsided, the rains finally stopped, bodies were found on trees. That's how high the water went. I was very emotionally distraught because I felt there were avoidable deaths, because our drainage systems were clogged with garbage. We were not responsible with regards to waste management in our city, and this should be a primary concern. I was just starting my political campaigning, and for me, as a younger person at the time, I realized that unmanaged waste was such a severe problem that had to be dealt with.
5: Cities face the brunt of environmental issues. However, we are also uniquely positioned to develop and implement innovative solutions that address these very issues head on.
6: Quezon City has a new mayor after one of the most tense election races in the country. Joy Belmonte will become Quezon City's first female mayor, following in the footsteps of her father, Mayor Feliciano Belmonte.
3: I did not really want to be an elected public official. I dreamt of becoming an archaeologist, and in fact, I became an archaeologist. That is my profession. But when I would do excavations, my voice was not being heard as an archaeologist by leaders that were in position. And I thought maybe if I was a leader myself, people whose voices needed to be heard, I could be that person to give them that voice. I get more of my traits as a public servant from my mother, because my mother had the characteristics of a woman leader. She was a journalist. She founded two newspapers, and it was those values of truth, of equality, that was influential in my life. But my father was a very pragmatic leader. He says to me, sometimes to get things done, there are certain compromises you have to make.
7: Day off po ni Mayor
3: Joy,
7: what do you do?
3: Day off? What is that? Wala naman day off. So the most important thing for me is that your family understands the value of your work. Especially my husband, he always says, how many people are given the opportunity to lead the biggest, most populated city in the Philippines? Very few.
8: ส่วนอื่นผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราผูกพันนะแต่เราเกิดมาตั้งแต่เด็กก็คือบ้านเราที่ define เราไม่ใช่ตำแหน่งผู้ว่านะไม่ใช่ตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ใช่ตำแหน่ง CEO แต่มันคือไลฟ์สตอรี่ที่ผ่านมาตลอดที่มัน define ตัวเราก็พยายามให้เวลาแสนดีเข้ามากที่สุดนะอันดับหนึ่งเอาไปจองที่ไว้ก่อนเขาก็ต้องเป็น priority อยู่แล้วว่าแล้วก็มันก็มีใครก็มีแสนดีนะแล้วที่เหลือก็งานคือเราไม่ดูที่ผลงานแต่เราดูที่ตัวตนพอเราตัวตนเราไปแปะปุ๊บเนี่ยคนที่เกลียดเราก็เกลียดเลยต้องพยายามดีแทชตัวเองจากผลงานน่ะและให้เป็นผลงานของทีมไป
9: อันนี้อยู่บนรถเลยกับท่านผอ.เขตท่านสก.ซึ่งเป็นคนกำลังสำคัญของพื้นที่เลยนะท่านผอ.เขตก็เหมือนจะเป็นหัวหน้าของข้าราชการประจำในพื้นที่ท่านสก.ก็เป็นตัวแทนประชาชนที่เลือกขึ้นมาแล้วก็จะเป็นตัวแทนของประชาชนที่คอยติดตามปัญหาเพราะว่าผู้บริหารบางทีอยู่ห่างท่านก็ทำงานได้อย่างเข้มแข็งมาก
8: ผมว่ามันต้องบาลานซ์กันอ่ะต้องมีคนที่มีประสบการณ์ แล้วก็บาลานซ์กับคนรุ่นใหม่ซึ่งมี creativity
9: ท่านตรงนี้ก็เลยเป็น CSO ก็เป็น Chief Sustainability Officer เป็น CSO คนแรกของประเทศไทยเลยนะ
7: ก็คือเป็นคล้ายๆคนที่ให้ข้อมูลอยู่ข้างๆท่านในมิติสิ่งแวดล้อมเรามาพรีเซนต์ก็สามารถถามคำถามยากๆที่เราตอบได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้สำคัญครับก็เป็นผู้จัดการโครงการของโครงการสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติหรือ UNEP แต่เมื่อก่อนผมเน้นคิดเรามีโจทย์เรากลับไปคิดเรื่องนี้นะแต่พอมาอยู่กทม.เนี่ยไอ้โจทย์จริงๆที่เราคิดมาเนี่ยเอามาทำจริงเลยก็การทำงานกับท่านรวมๆเนี่ยมันเป็นชาเลนจ์จริงๆผมได้สะดวกแล้วเราก็อยากได้นายที่เข้าใจปัญหาจริง
8: ๆจริงๆแล้วถ้าเราไม่เข้าใจคนเราไม่มีทางแก้ปัญหาเมืองได้ดังนั้นการเข้าใจคนเนี่ยหัวใจที่สุดเลยสำหรับก่อนทางโพลิซีคือคำว่าเอมพาธีรู้ว่าลำบากรู้ว่าน้ำท่วม I know how you feel แต่เอมพาธีมันคือ I feel how you feel เพราะว่าเมืองคือคนนะว่านั่นคือหัวใจของการลงที่นี่นะ
9: เชิญถามพรค
10: ุ
9: ย
10: ๆ
9: ท
10: ่
9: าน
10: เลย
9: ให้ข้อม
10: ู
9: ลหน่อยคร
10: ับ เอา
9: เลย
10: ขอสองอย่างได้
9: ไหมครับ
10: ได
9: ้ครับ
10: ขอเพื่อน
11: เอามาให้
9: เ
11: อ
9: า
11: โอเคครับ
12: ได้ได้ว่าเป็นอะไรที่ไม่ล่ะ
10: เยอะด้วย
9: เพิ่มนะเพิ่มนานไหมจ๊ะ
13: อะไรอื่นมีอะไรไหมจ๊ะ
14: แล้วก็เรื่องคนงานอันนี้เอาชาวบ้านฝากแต่ทำไมที่เราจะมีคนงานประจำกว่าเนี่ยกลับมาเหมือนเก่า
9: อ๋อไม่มีคนกวาดถนนเหรอ
14: ครับเพราะว่าขาดหายในนาตอนนี้เขาป่า
9: ท่านผอ.ไปดูคนกวาดหน่อยครับก็ลงที่ตลอดที่เราไปวิ่งเราไปให้คนเข้ามาด่าแล้วเขาไม่อยากให้คนชมนะอยากให้คนด่าเยอะกว่าเพราะคนที่ด่าเนี่ยเราต้องปรับปรุงตัว
15: ที่เขายิงเราแล้ว
8: ตอนแรกที่เราทำก็มีคนสงสัยอยู่แล้วพาดามชิปเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนคือหมายว่าบางทีนักการเมืองเราไปชอบไม่กับโปรเจกต์เพราะมันเซ็กซี่ใช่ไหมบอกโอ้ทำอะไรบอกทำทางเท้าคนบอกเออบอกทำรถไฟฟ้าเส้นหนึ่งนี่ทุกคนแบบโอ้ตื่นเต้นแต่ยังแล้วทางเท้าสำคัญไม่น้อยกว่ารถไฟฟ้าเลยแต่เราจะเน้นว่าเส้นเลือดฝอยแต่ว่าเส้นเลือดฝอยมันแตะชีวิตคนได้ละเอียดกว่า

0: Can you blame us? For the poorest people, the choice is often to buy a sachet or go without. These sari-sari shops are where people pick up their most basic household goods. For them, sachets are a lifeline.
1: Malaki po ang naging problema. Subalit, ito ay karanasan dahil sa mga halimbawa sa mga sakuna, halimbawa na tag-ulan, na bumabaha. Isa ito sa mga nakakapagpabara sa mga basura.
2: When I look at the data of these plastic manufacturers, 60% of their sales are sold in sari-sari stores in the form of sachets. So they would be sacrificing a lot of their revenue if they did away with the sachet culture. And I think that's something that is very difficult for them to take in. And we worked with a private partner and with Greenpeace to be able to pilot a program in which certain basic essentials could be purchased using refilling containers and without using sachets.
1: Isa po ako sa mga napili ng tindahan ni Ate Joy na napili para sa kuha sa tingin. Meron pa rin naman akong sachet ng mga Downy and then na Joy. So ngayon, unti-unti ko itong binabawasan kasi hinahanap pa rin siya rin ng mga customer. So hindi nila siyempre, ang inano nila is the original, like yung dishwashing liquid. Mahirap, kahit pagpaliwanag ka na magpaliwanag, may mga diskusyon na nangyayari. Tapos ito, yung detergent sa mga sa mga automatic washing machine.
3: Uh-huh.
1: Maganda to. Tsaka mabango
3: liquid
1: din.
3: Detergent.
1: Ito yung fabric.
3: Anong scent naman yan?
1: Mabango, pare yung katumbas niya yung sa blue ng Downy, anti-bac. Ito, ginagamit ko itong mga to. Kasi hindi na ako bumibili kasi mas makakatipid. Maganda to, mabula. Maganda to panlinis talaga sa mga tiles.
4: Ako.
5: Magkano naman yan?
1: Multi surface cleaner. Ito puno na siya, 16 pesos. Nakakatipid to.
2: We started with just 30 stores. We didn't know if this was going to be successful because I was really of the impression that people are very loyal to their brands because that's what we watch on TV. So it's really monitoring these stores and making sure that the mindset is really changing. And for me, that's the bigger challenge. To get more people convinced that this is the way to go.
1: Good morning po, Mayor. Good morning po. Yes.
6: So ano naman ang reaction ng mga tao?
1: Hindi katulad nung unang pagdating na maraming mga tanong ang mga tao. Pero ngayon natin kahit pa paano nakikilala na nila.
6: Ano yung mga tanong nila
1: Yung una, ano ang klase ng halimbawa isa sa dishwashing, kung magkano kaganda si dishwashing.
6: So ang concern nila ay hindi naman yung packaging, kundi yung laman.
1: Yes po.
6: Kung yung quality ng laman maganda. Atin talaga i-demonstrate na yung quality ng product ay parehas dun sa paboritong brand. So nung nakita na nila na maayos yung quality.
1: Yes po, unti-unti na nilang nagugustuhan.
2: We're thinking big term, very impactful transformations. Without the cooperation of everyone, we cannot be successful. But if nobody starts to do anything, then you've already accepted defeat. I feel that if everyone starts to see the benefits of what we are doing, eventually the manufacturers will have to act.
7: Temperature soared above 30 degrees. That does reach dangerous levels today.
8: It's February in Bangkok, and we're in the height of what we call dust season. When it gets this bad, schools are closed and people are instructed to work from home. The governor's team monitors it around the clock, and we wait for their daily updates.
9: สวัสดีค่ะพบกับวิรุณแจ้งเตือนทีมศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับในช่วงแรกค่ะจะเป็นการรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ประจำวันนะคะ
3: คือตอนนี้ทางกทมเราอ่ะกําลังทําไลฟ์เพื่อแจ้งประชาชนให้ได้รับทราบว่าตอนเนี้ยข้อมูลในเรื่องของค่าฝุ่นเนี่ยมันเป็นค่าอย่างไรบ้างนั่นก็คือผู้ว่ามีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นมีไม่ต่ํากว่า20นโยบายนะครับหนึ่งในนั้นน่ะคือเรื่องของศูนย์ฝุ่นหรือวอลลุ่มฝุ่นซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าฝุ่นค่าลมค่าเพดานอากาศหรือจุดฮีทแมปต่างๆไฟไหม้ก็จะมารวมดาต้าพอมันรวมปุ๊บมันก็ง่ายในการที่เราจะนําข้อมูลตรงเนี้ยไปทําเป็นอินโฟกราฟิกในการแจ้งประชาชนในทุกๆวันที่เราเห็น
9: วันที่4มีนาคม2517ค่ะมี12จุดนะคะ
3: กุ้งสวัสดีครับวันนี้บรรยากาศฝุ่นเป็นยังไงบ้างพี่ลุง
9: คือเมื่อเช้าที่เป็นไอจุดความร้อนอะภาคเหนือนี่คือพุ่งขึ้นไป900กว่าจุดสูงเลยตอนนี้คือภาคเหนือสูงคือภาคอีสานยังไม่ถึง
3: ครับ
9: ค
3: ่
9: ะ
3: แต่ค่าเพียง 2.5 ภาคเหนือก็จะขึ้น
9: ใช่ค่ะช่วงนี้เป็นฤดูฝุ่นของภาคเหนือเขาทุกปีนะคะจะเป็นช่วงฤดูฝุ่นก็จะเป็นประมาณปลายตุลาก็จะยาวไปถึงบางทีอย่างปีที่แล้วก็จะไปถึงเมษาแต่อย่างช่วงเนี้ยช่วงตอนกุมภาวันวาเลนไทน์มันก็ยังมีอยู่แล้วก็มันก็มีปัจจัยช่วงหน้าหนาวคือจราจรในกรุงเทพอ่ะมันมีจากการจราจรอยู่แล้วไม่ว่าฤดูกาลไหนค่ะอันนี้จะเป็นกล้อง CCTV ที่อยู่ติดอยู่ที่สถานีตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ของทุกจุดใน50เขตค่ะถ้าอยู่ริมถนนก็จะดูว่ามีสภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือจะเป็นท้ายลมมันก็เลยฝั่งเนี้ยก็จะอาจจะเกินมา
3: ถ้าฝุ่นที่เกิดในกรุงเทพมหานครจริงๆ 57% มันมาจากเครื่องยนต์ดีเซลกทม.มีรถขยะอยู่ประมาณ 2,000 กว่าคันเราก็จะมีการปรับเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดเพราะอย่าลืมว่าเรื่องฝุ่นเป็นเรื่องที่ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในกทม.แต่ส่วนสําคัญอีกส่วนนึงคือเกิดขึ้นจากภายนอกกทม.รวมไปถึงภายนอกประเทศด้วยเรามาดูอํานาจเราทําอะไรได้บ้างมันไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งต้องทําแต่มันคือทุกๆคนต้องทําไปด้วยกันครับ
4: แล้วก็หลายเมืองในโลกก็มีแนวคิดนี้เรื่องศูนย์15นาทีนั่นส่วนที่ดีที่สุดคือส่วนที่อยู่ใกล้บ้านที่เขาสามารถเดินไปได้ไม่เกิน15นาทีแต่เชื่อว่าก็จะมีพื้นที่ที่อาจจะให้คนไปเดินและมีตัวบางฝุ่นอย่างน้อยก็มีเหมือนกับรีฟิลที่แบบไปพักผ่อนได้อันนี้กทม.ทำเองได้อันนี้จะช่วยให้เป็นเชิงลุกมากขึ้นผมเชื่อเรามาถูกทางแล้วก็เราก็ขยายผลต่อเจ้าที่ต้องไปดูให้ละเอียดขึ้น
5: So today is just a usual inspection on one of the parks that we are in process of constructing which is probably around 80% doneThe project has been ongoing for a year now. When there is more demand to build townhomes, etc., you're kind of taking away old green space. You're cutting it down and you're turning it to more buildings, more construction, turning green to gray. So that's why it's very important for us to identify where is the opportunity to increase green space.So as you can see here, another small pocket park, very close to the homes of the people, but then also have access to a bigger forest park. And they want to develop into something that people can use, you know, for leisure, relaxation. I'll show you the map so it can be a little bit easier to explain. In the past, the area surrounding this pond was a little bit run down and sometimes used for the wrong purposes. So, you know, throwing trash into the pond. So we asked the question, why don't we also develop this area? This is already an existing park called Nawamin Pirom. And this is also another existing park called Seri Thai. But we found that there's kind of like the jigsaw in the middle.That is unused. So now what we try to do is develop the footpath to ensure that there is one full loop of 3 kilometers. So in the future, we can connect the two parks and then make it into one of the biggest parks in Bangkok.
4: คนในก่อนเห็นที่ว่าง แต่พอเราเอาเนี้ยเข้าไปอยู่ในเรดาร์คนก็จะมองที่ว่างเป็นสวนทันทีเลยเพราะว่ามันคือเปลี่ยนไมซ์เซ็ตคนนะประเด็นภาพที่สำคัญอีกสองด้านคือมันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญไม่มีทางเลยที่เราคนใดคนหนึ่งจะทำสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้ทุกคนต้องร่วมมือกัน
5: Today we're here to inspect the ocean interceptor.
10: อยู่กับท่านอธิบดีกับท่านรองมาดูนะครับก็เป็นโครงการที่ทางบริษัทจากประเทศเนเธอร์แลนด
5: ์ It's a very good example of many sectors working together for a common goal, which is to manage waste river.
11: ใช่ครับนี้เป็นลำแรกของประเทศไทยเลยแต่ในอนาคตอาจจะมีการทำงานของเรือนะครับเรือเนี่ยเราจะทำงานโดยการที่ว่าเราจะมี floating barrier มันเป็น innovation ตรงที่ว่ามันสามารถรับจับขยะได้ตลอด24ชั่วโมงอยู่ข้างหน้าของเรือนะครับจะเป็นคล้ายๆเป็นปากไปคอยจับขยะเข้ามาเสร็จแล้วอยู่ตรงนี้เราตักจับขยะไปได้แล้วประมาณ42-45ตันแล้วก็อีกส่วนนึง

0: It's June in Bangkok. The monsoon season starts now, and it brings new problems. There are hundreds of canals in the city, and if they are backed up with rubbish, they flood. Last year, the governor captured the chaos on his phone.
1: Hello, man.
0: We need our canals dredged and made floodproof before the rains come. Otherwise, thousands of us that live by the coast will be hit the hardest.
2: ก็มาดูงานที่เราเคยสั่งการไว้ที่แล้วก็เป็นปัญหาของบางกรุงเทพฯเป็นเขตที่อยู่ติดชายทะเลเรากรุงเทพมหานครเรามีพื้นที่ 1,500 ตารางกิโลเมตรแต่เรามีชายทะเลแค่ 4.7 กิโลเมตรเองก็อยู่ทั้งหมดบางกรุงเทพฯมันก็จะมีปัญหาเนี่ยเรื่องน้ำท่วมน้ำทะเลหนุนต่างๆแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งที่เมืองอาจจะไม่ค่อยเจอกันคือปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์

0: ึ่งพอคนบุกรุกเข้ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องการขัดแย้งกันระหว่างคนที่มากับลิงที่อยู่มันจะหาโจทย์ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างไรนี่ผมว่าก็เป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่าอนาคตในหลายเมืองก็อาจจะเจอปัญหานี้นะแต่ก่อนเห็นรถกระบะวิ่งมาขึ้นมาขโมยของบนรถเลยอ่ะนะ
1: หมู่บ้านเขาเข้าไปใกล้ขึ้นเลยครับสี่แยกทุ่งตลาด
0: เข้าเหรอแล้วมันเข้าหมู่บ้านไหม
1: เข้านะครับ
0: นะนี่แต่ขาลุกของ
2: การโยนตัวนี้ก็ละ
0: โอ้โหเย้ดีนะน่ารักดีเขากลัวนะ
3: กลัวค่ะเขา
0: ไม่ชิน
3: ตอนนี้ยังกลัวคนอยู
0: ่เยอะไหมจ๊ะ
3: ถ้าถามว่าเยอะไหมบ้านบ้านหนูโดนมากับอันนอกสามคนเองค่ะ
0: ให้เพื่อนรู้แล้วกัน
4: แล้วก็ตัดวิสัย
0: จอน้อยต้องถามผู้เชี่ยวชาญเนี่ย
5: ที่ที่ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กเป็นประจำก็คือพี่หมูเนี่ยครับก็จะอยู่คนนั้นแหละพอถึงที่ทำงานท่านก็ไปรวบรวมแล้วก็สั่งงานต่อไปอีกอย่างนึงคือว่าตัวเจ้าที่เองข้าราชการเองประชาชนนี้ก็ได้เห็นว่าเวลาไลฟ์เนี่ยปัญหามันคืออะไร
6: จากปัจจุบันคนรอมันมีทางผมเนี่ยคือที่ไหนที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยเขาจะรู้แล้วก็รีพอเราเอาอาหารเนี่ยที่ดอกแต่ก่อนเขาไม่เชื่องอะไรขนาดก็เอาไปให้เอาไปให้รอพฤติกรรมเขาเป็นเวลา6เดือนมาแล้วนะ
0: ทำไมมาอยู่นี่เรียบร้อยจังวะ
6: เขาเหมือนเขามองเราเป็นจ่าอยู่เขาอะคือหยิบแล้วเขามาหาเรา
0: ปัญหาไม่จบต้องลุยต้องคิดต่อถ้ามองต้องดูทุกคนนะนี่ปัญหาคือว่าจริงแล้วลิงก็เป็นเหมือนกับเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับเขตบางเทียนอ่ะมันยิงลิงก็อยู่มาแต่ว่าลิงอาจจะไม่อยู่ในพื้นที่จุดเดียวอาจจะย้ายไปย้ายมาอะไรอย่างนี้นะนี่ผมว่ารูปแบบในการจัดการก็คงต้องพยายามหาทางที่ให้ร่วมอยู่กันได้ว่าขั้นแรกคือก็ต้องพยายามทำหมันก่อนแต่ว่าอย่าให้ลิงเพิ่มจำนวนคล้ายที่เราดูแลพวกนั่นเน็ตคือต้องเร่งทำแต่ว่าการทำหมัน
6: รักครับถ้าเห็นพรีเซนต์เมื่อกี้ก็อาจจะเข้ามาที่เพจ
0: โอเคขอบคุณมากนะเป็นกำลังใจให้นะ
6: คร
0: ับดีมากใจเย็นดีใจเย็น
7: อันนี้มาโชว์ว่าเมื่อก่อนนะมันเหมือนแทบจะเป็นถนนเลยเพราะว่าชาวบ้านทิ้งขยะแล้วสะสมมา10ปีเขาก็เลยเริ่มมาขุดเคลียร์แล้วเขาก็มองว่าจริงๆแล้วอันนี้มันออกไปเชื่อมคลองใหญ่เนี่ยครับเพื่อที่จะให้น้ำมันสามารถโฟลว์ได้นะครับก็เลยมีนโยบายเนี่ยที่เขาไปหาจุดว่าขยะมันตกค้างที่ไหนแล้วก็รีบเคลียร์บางคนเทียมบอกว่ามี40จุดตอนนี้เขาเคลียร์ไปได้แล้ว23จุด
0: มีป่ะ
8: มันเป็นแบบแล้วเวลาเรือคนมาเขาก็ตัดที่ชั้นเพื่อใช้เรือผ่านที่จะแบ่ง
0: ก็แบ่งไปอ่ะโอเคดีมาก
8: เ
0: พราะปัญหาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบอกว่าจะมีแก้ปัญหาโดยใช้วิธีนี้มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาของคนบางกลุ่มอะไรเงี้ยนั่นมันต้องเป็น
7: แต่วันนี้เรามาเห็น success case แต่วันนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เรามาดูหน้างานนะแต่เนี่ยมันจะมีไอ้จุดที่มันเป็นแบบขยะอยู่ริมถนนอ่ะต้องไปเคลียร์ก่อนครับก็เดี๋ยวต้องมาเคลียร์อีกแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็ต้องเคลียร์ด้วยใช่ว่าจะแก้อย่างเดียวทำยังไงให้ปัญหาไม่เกิดขึ้นทำยังไงให้มันไม่เกิดขึ้นในอนาคตด้วย
0: มีการมองให้รอบด้านเพราะความตะโขบงานมันกว้างกว่าความรับผิดชอบมันกว้างกว่าคือเราจะไม่ได้เติบโตไปด้วยกฎหมายหรือว่าข้อบังคับหรอกว่าเราจะเติบโตไปด้วยเรารู้ว่าหน้าที่ของกันและกันเป็นอย่างไรแล้วเรารู้สึกสร้างความรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งดีเกินเลยดี
9: ไหมน้ำท่วมมันต้องทำให้ครบครับก็ต้องมาสำรวจ
0: อันนั้นตะกอนไปดูแผนหน่อยแล้วกันละเอียดต้องลงละเอียดนะ
9: เท่าไหร่นะครับประมาณ100ล้าน
0: คือผมตัดสินใจตรงนี้ไม่ได้ต้องไปนั่งดูรายละเอียดให้ดีว่าอันไหนคุ้มกว่ายังไงเรารีบทำนะ
9: จบ
0: นั้นคือในบทบาทแต่ละคนแต่ละการผู้บริหารก็ต้องมี strategy มีทิศทางที่ถูกต้องด้วยในการทำโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแต่ต่อให้มีระบบดีแค่ไหนถ้าคนไม่ร่วมมือกันมันก็ยากกัน ประชาชนเองเนี่ยก็ต้องดูแลมือเหมือนกันถูกไหมนี่สำคัญนะ ผมว่ามันคือเขาเรียกเป็นไอ้ social contract ก็คือเป็นพันธสัญญาระหว่างกันเอาไปดูก็ได้ครับมันเก็บเมื่อไหร่อ่ะมันเก็บเมื่อไหร่อ่ะไม่ได้บอกเพจปิดฟอร์มเลย